0: 这一块米白色的装饰品看起来不太起眼，与泰国人习惯用黄金与多色宝石装饰的感觉很不一样。但是为什么泰王登基时会佩戴着它呢？这块装饰品背后有什么故事？跟幽魂娜娜又有什么关系呢？
1: ในตอนต้นสงครามชาติกลุ่มทั่วประเทศจะต้องต่อสู้ด้วยกันในฐานะทหารต้องรวมตัวกันต่อต้านศัตรูด้วยกัน
0: 一百多年前，当时的泰国还被称为暹罗的时候，他们曾经和缅甸爆发一系列的战争，很多泰国年轻男子都被征召去当兵，再加上当时卫生条件又不好，所以像是霍乱啦、疟疾啦这些传染病都非常的盛行，夺走了不少人命。

0: ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมี
1: นานา
0: จึงขอเชิญชวน
2: 满心挂念着娜娜的马哥在念佛声中醒来迷迷糊糊中他看到了一位师父
3: 阿弥陀佛你睡

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: เขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้ว